0: ไปอ่ะแล้วมันแม่งชินักเนี่ยมูลูกเบลังเนี่ยไม่ไรก็ตุ๊บมาไ
1: งตุ๊บปิดตุ๊กตาสเปียเนี่ยแล้วมันชินักไม่ไรก็ตุ๊บมาแค่กีตาร์ใครงาบังเนี่ย
0: บ่ายอ่ะมาลูกมากีตาร์เงยจะเปียกได้ไหม
1: เอาอ่ะ
2: อารามมาเก่งว่ากูมันว่ากระกะอากูตบดิเชดิมปะกีตาร์กูไล่ตุ๊กตา
1: ง่ายก็ไม่ไหวนวลตุ๊บมาแค่หัว
0: อารามกูไล่กีตาร์กูแค่ดิโก้ยาดิอารามกูไล่กีตาร์
1: กูไล่